0: ระบุว่าไม่น่ากังวลโดยขอให้รอความชัดเจนจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าซึ่งคาดว่าจะมีการพิจารณาร่างกฎหมายหลายฉบับและส่วนใหญ่จะได้รับการยืนยันตามขั้นตอน
1: ทางวิปรัฐบาลนะครับเราก็ได้มีการประสานงานกับทางคณะรัฐมนตรีเรื่องของการยืนยันกฎหมายนะครับซึ่งก็เชื่อว่าทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะพิจารณาอย่างรอบด้านแล้วก็คงจะเสนอเข้ามาให้ทันภายในกำหนดระยะเวลาอยู่แล้วนะครับก็เท่าที่ได้ประสานงานกันมาเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นก่อนวันที่12ซึ่งเป็นเดดไลน์ในช่วงสัปดาห์หน้าครับผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวรอดูความชัดเจนในวันที่5ที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติแบบไหนอย่างไรในเรื่องของการยืนยันกฎหมายนะครับซึ่งเชื่อเหลือเกินครับว่าเท่าที่ได้ประสานงานเนี่ยก็มีกฎหมายหลายฉบับที่กำลังพิจารณาอยู่แล้วก็เชื่อว่ากฎหมายเป็นส่วนใหญ่เนี่ยจะได้รับการยืนยันจากคณะรัฐมนตรีเข้ามา
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ข่าวดีสำหรับพนักงานจ้างท้องถิ่นทั่วประเทศรัฐบาลปรับค่าตอบแทนใหม่มีผลย้อนหลังตั้งแต่1พฤษภาคม2567เฉพาะพนักงานจ้างตามภารกิจเท่านั้นที่สำคัญคนที่ทำงานอยู่ก่อนแล้วก็จะได้รับเงินเพิ่มในรูปแบบเงินชดเชยเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนตามอัตราใหม่อย่างเป็นธรรมและจะมีการปรับต่อเนื่องอีกครั้งในปี2568ด้วยมาตรการนี้ช่วยยกระดับรายได้และเพิ่มขวัญกำลังใจให้บุคลากรท้องถิ่นซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับคนทำงานทุกระดับเพื่อให้บริการภาครัฐมีคุณภาพรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ตรงกอบกิจด้วยวิริยะอุตสาหะทั้งเกษตรศิลปะศาสนาสมเป็นขัตติยราชกัลยาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีของกองทัพสหรัฐจำนวน2ลำแล่นเข้าสู่อ่าวเปอร์เซียเพื่อทำลายการปิดล้อมของอิหร่านและเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติอเมริกันจำนวน2ลำสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซได้พร้อมเน้นย้ำว่ากองทัพสหรัฐกำลังให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อฟื้นฟูเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ผ่านช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งพลังงานราว1ใน5ของโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเปิดตัวปฏิบัติการโปรเจกต์ฟรีดอมซึ่งเป็นการระดมกำลังครั้งใหญ่ของสหรัฐซึ่งรวมถึงทหารอเมริกัน 15,000 นายเรือและเครื่องบินจำนวนมากตลอดจนเทคโนโลยีไร้คนขับล้ำสมัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลดปล่อยเรือพาณิชย์และลูกเรือกว่า 20,000 คนที่ติดค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มูซเนื่องจากการปิดล้อมของอิหร่าน
0: ขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านออกแถลงการปฏิเสธการกล่าวอ้างของกองบัญชาการกลางสหรัฐโดยระบุว่าไม่มีเรือพาณิชย์หรือเรือบรรทุกน้ำมันแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาและการกล่าวอ้างของเจ้าหน้าที่อเมริกันไม่มีมูลความจริงและเป็นเรื่องเท็จอย่างสิ้นเชิงด้านพลตรีอามีฮาตามีผู้บัญชาการกองทัพอิหร่านระบุว่าเรือรบของสหรัฐซึ่งมีขีดความสามารถในการหลบเลี่ยงเรดาร์คิดว่าจะสามารถเข้าใกล้ช่องแคบฮอร์มูซได้แต่ถูกอิหร่านยิงตอบโต้พร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่าขีปนาวุธร่อนและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรบของอิหร่านขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วซึ่งความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่อาจต่อรองได้สำหรับอิหร่านและกองทัพอิหร่านจะเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวในอ่าวเปอร์เซียอย่างใกล้ชิดโด ยทุกตารางนิ้วในน่านน้ำแห่งนี้

0: ยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของอิหร่าน
1: กระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการที่ระบุว่าตามที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศหยุดยิงในสงครามกับยูเครนระหว่างวันที่8ถึง9พฤษภาคมนี้เพื่อรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2แต่การรัสเซียหวังว่ายูเครนจะปฏิบัติตามการหยุดยิงดังกล่าวและกองทัพรัสเซียจะดำเนินทุกมาตรการที่จำเป็นเพื่อรับประกันความปลอดภัยของการรำลึกวันแห่งชัยชนะซึ่งรวมถึงการยิงขีปนาวุธขนาดใหญ่โจมตีเป้าหมายใจกลางกรุงเคียฟหากยูเครนจะละเมิดการหยุดยิงดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่ายูเครนจะปฏิบัติตามการหยุดยิงของตนเองตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่5พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปพร้อมย้ำว่าชีวิตมนุษย์มีค่ามากกว่าการเฉลิมฉลองวันครบรอบใดๆอย่างเปรียบเทียบไม่ได้และถึงเวลาแล้วที่ผู้นำรัสเซียจะดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ที่ซูโจสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมสาธารณรัฐประชาชนจีนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเฉือนชนะเมียนมา1ประตูต่อ0โดยได้ประตูชัยจากมิริคาชีล่าเมอร์ด็อกนาที24ส่งผลให้ทีมสาวไทยมี4แต้มจาก2นัดขยับเข้าใกล้โอกาสเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายโดยนัดต่อไปทีมฟุตบอลหญิง U17 ไทยจะพบกับเจ้าภาพจีนในวันที่7พฤษภาคมเวลา 18:30 นถ่ายทอดสดทาง YouTube AFC Asian Cup และ BG Sport ศึกกอล์ฟ All Thailand Golf Tour สิงแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามระยอง Green Valley Country ครับช่างใช้สุดโสมโปรวัย32ปีจากชลบุรีคว้าแชมป์ได้สำเร็จหลังรอบสุดท้ายเก็บเพิ่ม3อันเดอร์พาร์สกอร์รวม18อันเดอร์พาร์โดยทิ้งห่างอันดับ2ถึง9สโตรกด้านนพรัตน์พานิชผลรอบสุดท้าย7อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นจบรองแชมป์ร่วมกับอมรินทร์ไกรวิเชียรรัญชนะพงษ์อยู่ประยงและเหงียนชวนอันที่ได้รางวัลนักกอล์ฟสมัครเล่นยอดเยี่ยมกอล์ฟเยาวชนสะสมคะแนนสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้งเปิดฤดูกาลสนามแรกที่วอเตอร์มิลกอล์ฟคลับจังหวัดนครนายกผลคลาส4ชายพัชกฤตอมรวิทยาเวชคว้าแชมป์ที่2อันเดอร์พาร์142ขณะที่ฝ่ายหญิงอันนาผ่องฮาไทยกุลคว้าแชมป์ที่5อันเดอร์พาร์139คลาสตีหญิงนิชาพรหมประพันธ์คว้าแชมป์ได้สำเร็จหลังเพลย์ออฟชนะวริดารักมงคลชนะทรัพย์ส่วนแชมป์รุ่นอื่นคลาสตีชายแชมป์เป็นของรัตติศิริสมบูรณ์คลาสอีชายธนกฤตเตติวงศ์คลาสอีหญิงโชติกาพรวิทิกุลคลาสเอฟชายธนเกียรติเกศศิริและคลาสเอฟหญิงชิสาเรืองบุญส่งชนิดเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในประเภททีมหญิงกลุ่ม A แมตช์แรกทีมไทยประเดิมชัยเอาชนะทีมบรูไน 3-0 คู่โดยคู่แรกเดี่ยวมือ2พักกีฬาหอเลิศสกุลชนะคาร่าอลิซาเบธนาซิต 6-0 ทั้ง2เซตต่อด้วยเดี่ยวมือ1วิมุตติยาหงหนูชนะรูบี้อาบิเกิลริม 6-1 และ 6-0 และประเภทคู่พักกีฬากับลอเรตต้าลีเอบาแฮมสันลูกครึ่งไทยอเมริกันเอาชนะนิโก้หนิงอี้หว่องกับคาร่าอลิซาเบธนาซิต 6-1 ทั้ง2เซตนัดต่อไปแมตช์ที่2ไทยจะพบกับทีมชาติลาวลลนาธาราฤดีนักเทนนิสหญิงดาวรุ่งไทยวัย21ปีสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้สำเร็จหลังสมาคมเทนนิสหญิง WTA ประกาศอันดับโลกประจำสัปดาห์เมื่อวันที่4พฤษภาคมโดยลลนาขยับขึ้นถึง14อันดับจากอันดับ113ขึ้นมารั้งอันดับ99ของโลกซึ่งถือเป็นการก้าวสู่ท็อป100ของโลกได้เป็นครั้งแรกในอาชีพทำนักแบดมินตันชายทีมชาติจีนทวงความยิ่งใหญ่อีกครั้งหลังเบียดเอาชนะฝรั่งเศส 3-1 คู่ในรอบชิงชนะเลิศโทมัสคัพ2026ส่งผลให้ทีมชาติจีนคว้าแชมป์เป็นสมัยที่12ขณะที่ทีมฝรั่งเศสสร้างประวัติศาสตร์คว้ารองแชมป์โลกเป็นครั้งแรกส่วนเหรียญทองแดงเป็นของเจ้าภาพเดนมาร์กและอินเดียพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันอันหนึ่ง ในช่วงวันที่6ถึง8พฤษภาคมภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ตอนล่างขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง96เซนติเมตรและเวลา 21:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 16:01 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาที
3: 1นาทีกับกปท.รถไฟไหม้คือเหตุการณ์ที่ผู้ขับขี่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่เมื่อต้องเจอกับเหตุการณ์รถไฟไหม้สิ่งที่ต้องปฏิบัติคือตั้งสติปลดเกียร์ว่างเปิดไฟฉุกเฉินเข้าข้างทางโดยในการดับไฟหากมีถังดับเพลิงเปิดฝากระโปรงและพ่นดับไฟผ่านช่องแง้มของฝากระโปรงพร้อมทั้งถอดขั้วแบตเตอรี่หากเป็นรถที่ติดตั้งแก๊สให้เปิดกระโปรงหลังแล้วหมุนวาล์วปิดถังแก๊สทวนเข็มนาฬิกาและควรใช้ถังดับเพลิงขนาด2ปอนด์ขึ้นไปเพื่อพ่นดับไฟซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ค่อนข้างยากดังนั้นจึงควรรักษารถยนต์ไม่ให้เกิดไฟไหม้ควรหมั่นตรวจเช็คสภาพหม้อ

0: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร

0: ูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง 4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
1: ช่วยคุณประหยัดลดค่าครองชีพที่โกโฮเซลหมูบดกิโลกรัมละ129บาทไข่ไก่แพ็คละ125บาททับทิมน้ำมันปลา3ลังขึ้นไปลังละ570บาทคือด้านน้ำดื่ม5แพ็คขึ้นไปแพ็คละ45บาทถึง5พฤษภาคมนี้ที่โกโฮเซล
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
6: บีเขาไปช้าหน่อยนะรถชน
7: อ
6: ะ
7: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
6: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
7: งุ้ยฟินค่ะ
5: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่ง้อบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
8: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันไทยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรถามความเข้าใจในรายละเอียดของผู้ก่อและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันไทยอีกครั้ง
5: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
4: สนใจติดต่อ0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
1: ช่วยคุณประหยัดลดค่าครองชีพที่โกโฮเซลหมูบดกิโลกรัมละ129บาทไข่ไก่แพ็คละ125บาททับทิมน้ำมันปลา3ลังขึ้นไปลังละ570บาทคือด้านน้ำดื่ม5แพ็คขึ้นไปแพ็คละ45บาทถึง5

นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: ียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.stu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: โอ้โหอยู่ห้องเช่าก็ร้อนจริงๆแถมค่าเช่าก็เหมือนค่าผ่อนซื้อบ้าน
4: มาเด้อทาวน์โฮมสุภาลัยราคาเริ่มต้นแค่

0: 1.6 ล้านบาทแถมแอร์ทุกห้องนอนอีก
1: โอ้โหพูดเล่นปะเนี่ย
0: อ้าวใครเขาจะมาพูดเล่นกันคะพี่จะเอาอยู่ใกล้มหาลัยขอนแก่นก็สุภาลัยบีชมารีวันรอ8หรือจะเป็นในเมืองก็สุภาลัยพรีโมบึงหนองโคดก็มีนะจ๊ะของแถมก็มีให้เลือกตามใจทั้งได้ของทั้งได้บ้านได้ส่วนลดอีกเพียบคุ้มกว่านี้ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วจ้าสงสัยเพิ่มเติมถามได้ที่ Facebook สุภาลัยขอนแก่นหรือจะไปดูบ้านจริงได้ทุกวันที่โครงการสุภาลัยบีชมารีวันรอ8หรือสุภาลัยพรีโมบึงหนองโคดตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 18:00 น.แค่ลงทะเบียนเยี่ยมชมโครงการได้รับกิฟต์วอเชอร์เซ็นทรัลมูลค่า200บาทด้วยรีบไปก่อนหมดนะ
1: ฮะทำไมมันคุ้มขนาดนี้ต้องรีบไปแล้ว
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
5: Best FM 89เพลงเพราะ Feel Good

ัสดีค่ะทักทายทุกท่านเข้าสู่ 89.0 Best Radio ในช่วงเบรกนี้นะคะพร้อมเพลงเพราะๆที่มอบให้กับคุณผู้ฟังเดินทางไปพร้อมกับผู้สนับสนุนของเราค่ะพาคุณไปกับโครงการเลอร์นิโอในขอนแก่นทั้ง3โครงการนะคะเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองใกล้สีจันทร์39บ้านหรูสร้างใหม่ติดส่วนอังกฤษ3หลังราคาปิดโครงการสังคมมีระดับร่มรื่นลดจริงทุกหลังฟรีของแถมด้วยนะคะตอนนี้เริ่มที่4ล้านบาทถึง7ล้านบาทค่ะไปกันต่อที่เลอร์นิโอพาร์มเลควิวบ้านหรูใจกลางเมืองใช้ชีวิตติดสมาร์ทสไตล์คนเมืองเปิดเพิ่มโซนสวนเพียง3หลังฟรีส่วนลดออนท็อปเป็นแสนเลยตอนนี้ยังฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนด้วยเริ่มต้นที่ 4.2 ล้านถึง7ล้านบาทและเลอร์นิโอพาร์มแอร์พอร์ตใกล้กับสนามบินนะคะไปพบคุณภาพชีวิตแนวคิดใหม่บ้านคู่สังคมหรูอุ่นใจปลอดภัยสตาร์รีสอร์ทฟังก์ชันครบครันตอนนี้ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนด้วยเริ่มต้นที่ 3.35 ล้านถึง5ล้านบาทพิเศษสุดนะคะกับดีลดับร้อนในเดือนนี้นะคะใครที่สนใจแล้วก็ตอนนี้ยังฟรีจัดสวนฟรีส่วนกลาง2ปีแล้วฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนด้วยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้ที่ @sileneo อย่าลืมแอดด้านหน้า

0: ไปที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์คอนแก่นพาคุณไปสัมผัสประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับอยู่ใจกลางอีสานไคส์คอนแก่นสถานที่นี้นะคะพร้อมจะตอบโจทย์ในทุกประเภทงานของคุณและทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นขนาดย่อมขนาดกลางขนาดใหญ่แค่ไหนคุณจะจัดงานประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมดนตรีคอนเสิร์ตงานแสดงสินค้าหรือว่าการแข่งขันกีฬาไคส์ก็จัดให้คุณได้เพราะว่าเราคือพันธมิตรที่พร้อมจะให้คำปรึกษาดูแลและสนับสนุนการจัดงานของคุณในทุกขั้นตอนด้วยความเป็นมืออาชีพประสบการณ์ยาวนานค่ะบริการครบครันไม่ว่าคุณจะหันไปทางไหนต้องการอะไรบอกเขาได้เลยพร้อมสร้างประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับประทับใจทุกคนมาสัมผัสความสำเร็จที่ไคส์ขอนแก่นได้0953719554 0953719554พาคุณไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกค่ะหมอน้ำหวานคลินิกที่นี่นะคะใครที่อยากจะดูแลในเรื่องของความมั่นใจความดูดีหล่อสวยเท่เก๋ก็ว่าไปที่นี่นะคะมีรางวัลการันตีระดับประเทศมากมายบ่งบอกถึงอะไรบ้างฝีมือค่ะคุณภาพค่ะมาตรฐานที่สะท้อนถึงความใส่ใจของทีมแพทย์ผู้ชำนาญการทำให้คุณมั่นใจนะคะบอกต่อจนเป็นที่นิยมและก็มียอดเข้าใช้บริการมากมายรางวัลท็อปHA ในระดับประเทศ Filler Restaurant Neuromist EPTQ ยกเพียงแค่ตัวอย่างบางอันมาให้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเข้าไปดูแบบจริงๆก็สามารถไปได้ที่ดร.นวางคลินิกได้เลยที่นี่เป็นมาตรฐานของแพทย์ความงามที่มีประสบการณ์การปรับรูปหน้าและดูแลมาแล้วกว่า 20,000 เคสเน้นหนึ่งเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้กับคนไข้อย่างตรงจุดผลิตภัณฑ์ที่นี่มีอย.ตามกฎหมายนะคะสามารถที่จะสแกนกล่องทุกกล่องเปิดต่อหน้าทุกเคสแล้วกล่องกลับไปบ้านได้เลยใครที่อยากทำใต้ตานะคะในการเติมฟิลเลอร์ที่นี่เป็นหัตถการอันดับหนึ่งที่มีคนไข้ทำเยอะที่สุดด้วยเทคนิคที่เนียนกริบการฟื้นฟูผิวนะคะรักษารุมสิวที่นี่ก็มีเครื่องโดยเฉพาะทำและอย่างที่บอกใครอยากเติมใต้ตานะคะกว่า 20,000 ซีซียกให้ดร.นวางคลินิกที่นี่เลยค่ะฟังจากเบสที่นี่นะคะเมื่อคุณไปถึงแจ้งด้วยเพราะว่าเขาจะมอบความหน้าใสฉ่ำวาวให้กับเมโซโคเรียไบส์มูลค่า 2,500 บาทแบบไม่ต้องจ่ายให้ฟรีๆไปเลยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิกเป็นภาษาอังกฤษในแฟนเพจ Facebook หรือ @sign ดร.น้ำหวานคลินิก KKN ใน LINE ID นะคะหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีพูดถึงเรื่องของปัญหาสายตากันบ้างเลยค่ะสายตายาวสายตาสั้นสายตาเอียงทุกๆสายตาที่มีปัญหามาพบกันที่ร้านแว่นยูนิคโดยจะสุแพทย์ได้เพราะที่นี่มีเลนมากมายให้คุณได้เลือกสรรและอีกหนึ่งเลนพิเศษนั่นคือเลนที่จะช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของค่าสายตาในเด็กได้ซึ่งมีงานวิจัยรองรับจากทั่วโลกตอนนี้เด็กๆหลายๆคนอาจจะมีพฤติกรรมที่ดูโทรศัพท์ใกล้เกินไปดูทีวีมองจอจนใกล้จนชิดติดตาเกินไปลองตรวจสอบพฤติกรรมและหากเป็นไปได้ตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดจะได้ความแม่นยำว่าจะต้องสวมแว่นสายตาหรือไม่น้องๆบางคนสายตาสั้นไปถึง300แล้วก็มีนะคะการที่สายตาสั้นอาจจะทำให้เขามีโอกาสเป็นโรคตาในอนาคตได้ก่อนวัยนั่นเองฉะนั้นแล้วนะคะที่ร้านแว่นอยู่นี้โดยจากสุแพทย์ค่ะมีนักทัศนมาตรจากสุแพทย์ที่คอยตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดและโดยเครื่องเฉพาะทางฉะนั้นแล้วนะคะไปตรวจวัดสายตาก่อนได้ปรึกษาก่อนได้ฟรีๆเลยที่ร้านแว่นยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเปิดทุกวัน0942398699 0942398699ค่ะเพราะว่าสายตาของคุณหรือลูกคุณมีเพียงแค่คู่เดียวให้เราช่วยดูแลนะคะและสำหรับความฝันที่บอกว่าอยากจะมีบ้านสักหนึ่งหลังหากว่าตอนนี้กำลังเราอาจจะไม่มากพอจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะมีบ้านตอนนี้เพื่อการเริ่มต้นที่ดีโครงการ Firstขอนแก่นบ้านเพื่อการเริ่มต้นจึงจัดขึ้นเพื่อให้คุณได้มีบ้านในฝันกันแบบสบายๆพอเดือนละ900บาททาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถยนต์ได้1คันบนทำเลดังต่อไปนี้ 4มุมเมืองล้อมรอบตัวเมืองเอาไว้ดอนบ่มกุดกว้างหนองหลุบและโนนตุ่มอยากอยู่ใกล้ตรงไหนสามารถเลือกได้เลยทุกสายอาชีพคุณสามารถมารับฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์และฟรีพามาจัดหนักให้ขนาดนี้มีที่นี่กับ firstขอนแก่นบ้านเพื่อการเริ่มต้น0804442555 0804442555และหากอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Facebook IG และ LINE ได้นะคะค้นหาไปเลยนะคะคำว่า First ขอนแก่นบ้านเพื่อการเริ่มต้นหรือ Assign first.houseforbegin เป็นภาษาอังกฤษนะคะ
1: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station Hey คุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097 313 8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio.com

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 849,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
4: ช่วยคุณประหยัดลดค่าครองชีพที่โกโฮเซลหมูบดกิโลกรัมละ129บาทไข่ไก่แพ็คละ125บาททับทิมน้ำมันปาล์ม3ลังขึ้นไปลังละ570บาทคริสตัลน้ำดื่ม5แพ็คขึ้นไปแพ็คละ45บาทถึง5พฤษภาคมนี้ที่โกโฮเซล
5: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
6: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS
7: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกลิ่นไบโ
9: ซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
10: ดียังไงหรอ
9: ครีมไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: โอ้ดีจัง
9: ครีมไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องครีมไบโอเท่านั้น
4: ช่วยคุณประหยัดลดค่าครองชีพที่โกโฮเซลหมูบดกิโลกรัมละ129บาทไข่ไก่แพ็คละ125บาททับทิมน้ำมันปาล์ม3ลังขึ้นไปลังละ570บาทคริสตัลน้ำดื่ม5แพ็คขึ้นไปแพ็คละ45บาทถึง5พฤษภาคมนี้ที่โกโฮเซล
11: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ฒนาคุณ Development Group
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุด
2: โอ้ยอยู่ห้องเช่าก็ร้อนจริงๆแถมค่าเช่าก็เหมือนค่าผ่อนซื้อบ้าน
3: มาเด้อทาวน์โฮมสุภาลัยราคาเริ่มต้นแค่ 1.6 ล้านบาทแถมแอร์ทุกห้องนอนอีก
2: โอ้โหพูดเล่นปะเนี่ย
3: อ้าวใครเขาจะมาพูดเล่นกันคะพี่จะเอาอยู่ใกล้มหาลัยขอนแก่นก็สุภาลัยบีชมริวันรอ8หรือจะเป็นในเมืองก็สุภาลัยพรีโมบึงหนองโคดก็มีนะจ๊ะของแถมก็มีให้เลือกตามใจทั้งได้ของทั้งได้บ้านได้ส่วนลดอีกเพียบคุ้มกว่านี้ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วจ้าสงสัยเพิ่มเติมถามได้ที่ Facebook สภาลัยขอนแก่นหรือจะไปดูบ้านจริงได้ทุกวันที่โครงการสภาลัยบีชมริวันรอ8หรือสภาลัยพรีโมบึงหนองโคดตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 18:00 นแค่ลงทะเบียนเยี่ยมชมโครงการได้รับกิฟต์วอเชอร์เซ็นทรัลมูลค่า200บาทด้วยรีบไปก่อนหมดนะ
2: ฮะทำไมมันคุ้มขนาดนี้ต้องรีบไปแล้ว
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

เฮ้ยคุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097 313 8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.

0: งเพราะๆมากมายไว้ที่เบสที่นี่นะคะให้คุณได้รับฟังเพลงกันพร้อมกับเรื่องราวต่างๆที่อยากจะนำเสนอให้กับคุณผู้ฟังค่ะในเบรกนี้นะคะพาคุณไปที่ตอนนี้นะคะประเทศไทยเข้าสู่หน้าร้อนแล้วที่โกโฮเซลจัดงานใหญ่โกซัมเมอร์เฟสซัมเมอร์นี้มีแต่ได้กำไรพุ่งและเพิ่มความร้อนแรงขึ้นไปอีกสำหรับร้านโชว์ห่วยโดยเฉพาะกับแคมเปญโชว์ห่วยโกพาสโปรแรงจัดเต็มและช่วยเพิ่มกำไรให้ร้านได้จริงพลัส1ยิ่งซื้อยิ่งรับเพิ่มรับคูปองเงินสดรวมสูงสุด 4,000 บาทผ่านแอป Go Wholesale จะซื้อมาใช้หรือซื้อของเข้าร้านเหมือนเดิมแต่ได้ส่วนลดมาซื้ออย่างอื่นเพิ่มได้อีกพลัสที่2ดีลแรงจากแบรนด์ชั้นนำส่วนลดพิเศษจริงลดจริงช่วยให้ต้นทุนดีขึ้นกำไรเห็นเห็นของสุดท้ายแล้วใครที่เป็นลูกค้า Go Wholesale โดยเฉพาะร้านโชห่วยอย่ารอช้าช่วงแคมเปญนี้ยิ่งซื้อยิ่งได้เพิ่มโอกาสเพิ่มกำไรแบบนี้มีถึงวันที่12พฤษภาคมนี้เท่านั้น Go Wholesale ช่วยคนไทยประหยัดลดภาระค่าครองชีพทั้งของกินของใช้ของสดครบจบในที่เดียวยิ่งซื้อยิ่งประหยัดด้วยสินค้าราคาพิเศษสุดคุ้มเนื้อหมูบดกิโลกรัมละ129บาทไข่ไก่เบอร์2แพ็คละ30ฟองเพียงแพ็คละ125บาททับทิมน้ำมันปาล์ม1ลิตร12ขวดซื้อ3ลังขึ้นไปเหลือลังละ570บาทคริสตัลน้ำดื่ม600มิลลิลิตร12ขวดซื้อ5แพ็คขึ้นไปเพียงแพ็คละ45บาทถึงวันที่5พฤษภาคมนี้ที่โกโฮเซลทุกสาขาใกล้ที่ไหนไปช็อปกันได้เลย
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best

และไปกันต่อที่ Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถค่ะรีไฟแนนซ์รถดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้นที่ 0.24% ต่อเดือนดอกใดที่ถูกเจี๊ยบดอกเดียวที่ถูกใจก็ดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast ข่าวดีค่ะสำหรับใครที่มีรถและกำลังมองหาเงินหมุนนะคะตอนนี้ Car Forecast ปรับลดดอกเบี้ยแบบสวยๆผ่อนกันแบบเบาสบายมีรถก็เปลี่ยนเป็นเงินได้ใช้รถต่อได้ไม่สะดุดจังหวะนี้บอกเลยว่าคุ้มสุดแล้วเริ่มต้นดอกเบี้ยเพียง 0.24% ได้วงเงินเต็ม 100% อนุมัติเงินไวภายใน30นาทีผ่านแอป Go by กรุงศรีออโต้ผ่อนได้นานสูงสุดถึง84เดือนต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้ยังมีรถให้ขับมีเงินให้ไปต่อยอดเสริมสภาพคล่องได้อย่างมั่นใจสมัครได้เลยกับ Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถ0432094000 0432094000หรือกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ไหนตั้งอยู่ที่ลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับใครหันมองหาประกันภัยรถยนต์รถบิ๊กไบค์ประกันภัยรถทั้งภาคบังคับพรบ.และภาคสมัครใจที่นี่คัดสรรตอบโจทย์ทุกความต้องการสำหรับผู้ที่ใช้รถด้วยบริษัทประกันภัยชั้นนำที่เป็นพันธมิตร

0: บริษัทประกันภัยชั้นนำที่เป็นพันธมิตรเลือกซื้อประกันภัยรถกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ค่ะผ่อนเงินสด 0% ซื้อง่ายไม่ต้องงอบัตรส่วนลดโปรโมชั่นพร้อมสามารถเลือกชำระค่าเบี้ยประกันผ่านช่องทางหลากหลายหากไม่มีบัตรเครดิตลูกค้าสามารถผ่อนชำระเงินสดได้เคลมได้ตั้งแต่งวดแรกเลยผ่อนงวดแรกก็แคมได้เลยจ้ะมีผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยคานะที่จะมาช่วยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าที่สุดที่ทำให้การซื้อประกันไม่ยุ่งยากมีการเปรียบเทียบประกันภัยที่ใช่คุ้มค่าตามงบประมาณที่ต้องการมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเข้าใจความต้องการประกันรถที่แตกต่างของแต่ละคนเลือกซื้อประกันรถกับกรุงศรีออโต้0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ที่ลานจอดรถเราตัดฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนกันนะคะ
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: พราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมขอ2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
6: บีเขาไปช้าหน่อยนะรถชนอะ
7: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
6: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
7: งุ้ยฟินค่ะ
5: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่ง้อบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
8: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบบจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้กับประกันเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรถามความเข้าใจในรายละเอียดประกอบและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำการใดครั้ง
5: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
4: สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
9: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
10: ครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อการวิ่งจะพาคุณออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของดี5ภาคทั่วไทยท่ามกลางธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยกับ Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026ท้าทายทุกก้าวกับ3เส้นทางเทรลภาคอีสานระยะทาง5กิโลเมตร10กิโลเมตรและ20กิโลเมตรท่ามกลางธรรมชาติจังหวัดขอนแก่นออกไปค้นพบและสัมผัสสินค้า GI ผ้าไหมมัดหมี่ชนบทมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดสินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนภาคอีสานภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้า GI จากชุมชนท้องถิ่นที่รวบรวมมาให้เลือกสรรอย่างครบถ้วนหรือเลือกวิ่งในแบบของคุณกับ Virtual Run สะสมระยะทางให้ครบ77กิโลเมตรวิ่งที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เปลี่ยนการวิ่งธรรมดาให้กลายเป็นการเดินทางที่มีความหมายเปิดรับสมัครพร้อมกันทุกเส้นทางแล้ววันนี้บนเว็บไซต์ไทยรันเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกไปวิ่งเส้นทางลิ้มสุดยอดมะม่วงน้ำดอกไม้บ้านแฮดไปด้วยกัน31พฤษภาคม2569 Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude

0: ฒนากุลเดเวลอปเมนต์กรุ๊ปหนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
1: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
0: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
1: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
7: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: ความน่ารักเนี่ยอยู่ตรงไหนมันก็ดีเนาะ 89.0 น่ารักไหมคะแต่ว่าคุณผู้ฟังน่ารักกับเบสเรดิโอ89ที่นี่และก็ดีเจเสมอเลยพร้อมกับผู้สนับสนุนของเรานะคะก็น่ารักเชียวแหละค่ะมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะวิทยาเขตขอนแก่นนะคะตอนนี้เปิดรับเด็กในชั้นระดับม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือว่าเทียบเท่าเข้ามาสมัครเรียนและลงทะเบียนเรียนนะคะตอนนี้ทุนการศึกษาสูงสุดยังคงรออยู่มาเรียนที่นี่แบบไม่ต้องใช้คะแนนอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องรอจนจบการศึกษาถึงมาสมัครได้นะสามารถมาสมัครแล้วก็ลงทะเบียนเรียนได้เลยรับทุนการศึกษาสูงสุดไปเลยทันทีใครสนใจนะคะ043-224-111 ค่ะ043-224-111หรือ092-537-4400 092-537-4400ทาวน์โฮมของสุภาลัยนะคะเริ่มต้นที่ 1.6 ล้านบาทนะคะแถมแอร์ทุกห้องนอนให้เลยมีให้คนเลือกนะคะทำเลใกล้มหาวิทยาลัยค่ะใกล้มหาวิทยาลัยก็ต้องเป็นสุภาลัยบริดจ์มฤวันรอแบบใครอยากอยู่ใกล้ในเมืองก็เป็นสุภาลัยพรีโมบึงหนองโคตรมีของแถมให้เลือกตามใจทั้งได้ของทั้งได้บ้านยังได้ส่วนลดอีกนะคะเรียกว่าคุ้มมากๆเลยใครอยากจะเพิ่มเติมข้อสอบถามเพิ่มเติมไปได้ที่ Facebook สุภาลัยขอนแก่นพิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะไปดูบ้านตัวอย่างจริงๆได้ตั้งแต่ 9:00 น. ถึง 6:00 น.เย็นกับสุภาลัยบริดจ์มฤวันรอ8และสุภาลัยพรีโมบึงหนองโคอยากรู้ว่าองศาบ้านเป็นยังไงสูงขนาดไหนหลังคาเป็นยังไงประตูหน้าต่างอย่างไรนะคะไปชมได้ลงทะเบียนเท่านั้นค่ะเข้าชมโครงการรับกีวอยเชอร์มูลค่า200บาทจากเซ็นทรัลไปช็อปฟรีๆอีกด้วยรีบไปก่อนจะหมดนะจ๊ะและ Attitude Clinic นะคะคลินิกที่เต็มไปด้วยความสบายใจค่ะแรกเริ่มตั้งแต่ก้าวเข้าไปใช้บริการที่นี่ความสบายใจนำมาเป็นอันดับแรกและในทุกๆการดูแลของพนักงานและคุณหมอที่นี่นะคะจะนำความสบายใจในทุกๆการรักษาให้กับคุณค่ะซึ่งเป็นการวางแผนและขั้นตอนของเขาเลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะมอบประสบการณ์ให้กับคุณได้รับความสบายใจถ้าเกิดว่าตอนนี้นะคะคุณมีเรื่องของสิวแล้วก็ที่นี่เขาโดดเด่นในเรื่องของการรักษาสิวด้วยลุมสิวรอยดำรอยแดงรอยสิวที่นี่มีเครื่องเลเซอร์ให้ซึ่งดูแลอย่างใกล้ชิดไม่เลี้ยงใครยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยล่าสุดเลยนะคะและที่นี่หากว่าคุณจะต้องได้ทานยาเมื่อมีการวัดประเมินวิเคราะห์ปัญหาผิวเรียบร้อยแล้วการทานยาสิวที่นี่เขาจะมีการตรวจเลือดก่อนเพื่อที่จะเช็คค่าตับได้รักษาแบบสวยหล่อและผลลัพธ์ได้ดีและก็ปลอดภัยไปพร้อมกันด้วยนะคะเริ่มต้นที่690บาทค่ะยากินยาทานในคอสแถมไปเลยจนถึงอยู่ที่ทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพสามารถดูโปรโมชั่นรีวิวและรู้จักเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Attitude Clinic ภาษาอังกฤษตามติดด้วยขอนแก่นเป็นภาษาไทย
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Best FM 89เพลงโดนร้องตามได้

0: ถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: อย่าประมาทเด็กชาย14ปีจมน้ำทะเลหายไปต่อหน้าผู้ปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ประทิวและอาสากู้ภัยเร่งนำร่างเด็กชายอายุ14ปีกลับเข้าฝั่งเพื่อปฐมพยาบาลกู้ชีพฟื้นคืนสติหลังเด็กคนดังกล่าวจมน้ำระหว่างเล่นน้ำทะเลที่บริเวณรูปปั้นวัวกระทิงหาดทุ่งวัวเล่นหมู่ที่8ตำบลสับพลีอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรโดยมีพ่อของเด็กยืนมองเหตุการณ์ด้วยอาการช็อกและก็รอลูกชายกลับขึ้นมาอย่างมีความหวังแต่สุดท้ายปาฏิหาริย์ไม่เกิดขึ้นเด็กชายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนายวิรเทพแย้มน้อยเจ้าหน้าที่กู้ภัยสาพลี02เล่าว่าจุดที่พบร่างเด็กชายห่างจากฝั่งประมาณ30เมตรและพบห่วงยางสีดำจึงคาดว่าเด็กอาจหลุดออกจากห่วงก่อนจะถูกกระแสน้ำดูดออกไปอย่างรวดเร็วทั้งนี้จุดเกิดเหตุเป็นวังน้ำไหลกลับที่มีกระแสน้ำอันตรายสามารถดึงคนออกจากฝั่งไปสู่ทะเลลึกได้ในไม่กี่วินาทีและบริเวณนี้เองเคยมีผู้เสียชีวิตมาแล้วหลายครั้งหรือแม้แต่วันนี้เมื่อ1ปีที่แล้วก็มีเด็กเสียชีวิตในจุดเดียวกันจึงอยากเตือนผู้ปกครองและนักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการปล่อยบุตรหลานเล่นน้ำตามลำพังควรเล่นน้ำในจุดที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลหากถูกกระแสน้ำพาให้ตั้งสติไม่ว่ายทวนน้ำแต่ให้ว่ายน้ำขนานกับชายฝั่งหรือลอยตัวรอจังหวะรอกระแสน้ำอ่อนแรงจึงค่อยว่ายเฉียงกลับเข้าหาฝั่งขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธันดรินทร์สีม่วงงาม
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ดวงใจราษฎร์อาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกประสบไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอจังหวัดขอนแก่น
3: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
4: ่อขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
4: ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: หรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 849,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบกส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093 319 3298ย้ำ093 3193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
0: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ช่วยคุณประหยัดลดค่าครองชีพที่โกโฮเซลหมูบดกิโลกรัมละ129บาทไข่ไก่แพ็คละ125บาททับทิมน้ำมันปลา3ลังขึ้นไปลังละ570บาทคริสตัลน้ำดื่ม5แพ็คขึ้นไปแพ็คละ45บาทถึง5พฤษภาคมนี้ที่โกโฮเซล
5: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: เมนต์กรุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: ช่วยคุณประหยัดลดค่าครองชีพที่โกโฮเซลหมูบดกิโลกรัมละ129บาทไข่ไก่แพ็คละ125บาททับทิมน้ำมันปาล์ม3ลังขึ้นไปลังละ570บาทคริสตัลน้ำดื่ม5แพ็คขึ้นไปแพ็คละ45บาทถึง5พฤษภาคมนี้ที่โกโฮเซล

0: เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุด
1: เลือกแล้วนี่โอ้โหอยู่ห้องเช่าก็ร้อนจริงๆแถมค่าเช่าก็เหมือนค่าผ่อนซื้อบ้าน
2: มาเด้อทาวน์โฮมสุภาลัยราคาเริ่มต้นแค่ 1.6 ล้านบาทแถมแอร์ทุกห้องนอนอีก
1: โอ้โหพูดเล่นปะเนี่ย
2: อ้าวใครเขาจะมาพูดเล่นกันคะพี่จะเอาอยู่ใกล้มหาลัยขอนแก่นก็สุภาลัยบีชมริวันรอ8หรือจะเป็นในเมืองก็สุภาลัยพรีโมบึงหนองโคดก็มีนะจ๊ะของแถมก็มีให้เลือกตามใจทั้งได้ของทั้งได้บ้านได้ส่วนลดอีกเพียบคุ้มกว่านี้ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วจ้าสงสัยเพิ่มเติมถามได้ที่ Facebook สุภาลัยขอนแก่นหรือจะไปดูบ้านจริงได้ทุกวันที่โครงการสุภาลัยบีชมริวันรอ8หรือสุภาลัยพรีโมบึงหนองโคดตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 18:00 น.แค่ลงทะเบียนเยี่ยมชมโครงการได้รับกิฟต์วอชเชอร์เซ็นทรัลมูลค่า200บาทด้วยรีบไปก่อนหมดนะ
1: ฮะทำไมมันคุ้มขนาดนี้ต้องรีบไปแล้ว
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
6: เฮ้ยคุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097 313 8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio.com

0: และกลับมาที่ห้องนี้นะคะห้องเบสเรดิโอจะเป็นห้องสี่มุมซ้ายห้องซ้ายมุมที่สี่เอ๊ะยังไงก็ได้พร้อมกับผู้สนับสนุนของเรานะคะคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมคะสำหรับช่วงเช้าๆนี่ตื่นขึ้นมาด้วยใจที่แบบพร้อมจะลุยมากๆเลยเต็มที่แต่ร่างกายกลับว่าโอ้โหไม่ไหวทำไมปวดจังอักเสบบวมตามกล้ามเนื้อเอ็นแล้วก็ข้อต่อขยับนิดขยับหน่อยก็ทรมานจนขัดจังหวะชีวิตไปหมดเลยอย่าปล่อยให้ความปวดเหล่านี้รั้งคุณไว้นะคะเพราะว่าวันนี้เรามีตัวช่วยที่ตรงจุดอย่าง Pranil 2X Gel ตัวยาเจลที่มีสูตรเข้มข้นมีส่วนผสมของไดโคฟีแนทไดเอทิลามีนซึ่งมีความสูงถึง 2.32% เลยละค่ะช่วยบรรเทาอาการปวดและลดการอักเสบจากอาการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพความพิเศษคือการใช้ง่ายมากๆแค่ทาบริเวณที่มีอาการเพียงวันละ2ครั้งเท่านั้นคือช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นตัวเนื้อเจลเนี่ยจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดอย่างรวดเร็วค่ะคุณสามารถกลับไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายผิดจังหวะPlanius 2X Gel ก็พร้อมจะดูแลให้คุณกลับมาพร้อมลุยอีกครั้ง Planius 2X Gel หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Biofarm พาเพื่อนคู่สุขภาพ
1: ฟังเพลงคล็อกที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
0: ข้อความหน้าเว็บนะคะเข้ามาทักทายสวัสดีคุณคุมาจากชลบุรีคุณธเนศจากกรุงเทพมหานครจังหวัดติดกันเลยนะทักทายคุณปาฏิหาริย์บอกทักทายครับดีเจโบมาส่งกำลังใจให้ขอบคุณค่ะ อยากฟังเพลงอะไรนะคะเพิ่มเติมได้ www.bestradio89.com หรือในแฟนเพจ BEST89ส่งข้อความมาได้เลยเดี๋ยวจะเปิดทุกเพลงนะคะเปิดตามคำขอแล้วไม่ขอก็เปิดให้นะขอเพลงมาจัดไปถ้าจะขอคนที่ใช่ต้องเป็นเธออะไรอ่ะเล่นมุกเสี่ยวแบบนี้เดี๋ยวเลี้ยวออกเลยนะอย่าเพิ่งเลี้ยวเนี่ยเพิ่งเลี้ยวไปเพิ่งเลี้ยวเข้ามานี่เลี้ยวออกเลยเหรอเนี่ยมันเปิดร้านอาหารเนาะมีลูกค้าเข้ามาเชิญค่ะเชิญค่ะปุ๊บเลี้ยวจอดปุ๊บปรับกลับออกไปเลยใจเสียนะคนทำอาหารแต่จริงๆก็สิทธิ์ของฉันนะเนาะแต่หมายถึงว่าฟิลลิ่งคือมันมีความหวังมันซื้อลอตเตอรี่นะเชิญค่ะลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอยู่ในนี้แหละครับจริงเหรอจริงครับมีโชคก็มีลอตเตอรี่รางวัลรออยู่นั่นแหละครับพอซื้อไปไม่ถูกสักกันเลขสักกันเบอร์สักกันเลยเลข2ตัว3ตัวหน้า3ตัวหลังอะไรก็ไม่ได้ถูกลอตเตอรี่เลยทำยังไงล่ะผิดหวังเป็นบ่อยเอ้ยวันนี้5เดือน5นี่นาวันนี้เลขดีด้วยสินะวันนี้ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภเป็นอะไรดีเป็นข้าวเหนียวเป็นส้มตำเนี่ยหิวกันไปนะคะเลขดีค่ะเลข5เดือน5อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเอาเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าตอนนี้จะเอามาช่วงไหนอีกล่ะโอ้ช่วงนี้ได้ไหมอ่ะมีเวลา

ฟังเพลงที่นี่สัก 2-3 เพลงจะเปิดเพลงให้เธอได้ฟังดีเดียวอย่ามาร้องเพลงเดี๋ยวจะไปหาเรื่องหาราวมาให้ก็แล้วกันเด้อว่ามีอะไรที่แบบอุ๊ยควรจะต้องแบบไปจัดสักหน่อยนึงมั้ยไอจะหาเรื่องที่บันเทิงแล้วก็ไม่แบบรู้สึกว่าเครียดเรื่องที่มีประโยชน์แล้วมีข่าวนึงนะเขาบอกว่าอย่างนี้อย่างนั้นมีความสงสัยก็ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็จะไปบนบานศาลกล่าวกันมาแล้วเนาะแต่คือมันเป็นเรื่องสิ่งที่ก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะคะเป็นบนบานศาลกล่าวแล้วเขาก็ไปเหมือนกับแก้บนแต่การแก้บนของเขาเนี่ยมันก็ทำให้มีคนเขาสงสัยนะว่ามันยังไงมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันมีกลายเป็นแบบเป็นกระแสไวรัลเลยที่มีคำถามกันแบบเยอะมากเลยว่าเอ้าแล้วมันอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นน่าสนใจไหมอยากฟังหรือเปล่าใครเคยไปบนเคยไปบานบ้างบนบานศาลกล่าวมาแล้วเราก็ต้องแบบทำตามแบบที่เราไปขอท่านไว้ใช่ไหมเพราะว่าสิ่งที่เราได้มาคือประสบความสำเร็จตามคำขอก็เลยต้องมีการแบบแก้บนแต่ทีนี้มันเป็นเรื่องที่ก็มีคำถามมากมายซึ่งก็เป็นกระแสไวรัลเลยนะคะไม่ใช่มีคำถามแค่เราแต่ก็ยังว่านะช่วงนี้ยุคนี้เนี่ยโซเชียลก็จะมาแรงหน่อยอะไรที่มีแบบรุมถามแบบให้ความสนใจมันก็จะกลายเป็นกระแสแบบมารุมมาตุ้มมางงมาแงงมางิ่งมางั้งไปเลยล่ะเอามาลองฟังเรื่องราวนี้กันดูกันแล้วกันขนไปยังไงสาวบนไข่เกือบ10ล้านฟองทำคอมเมนต์สนั่นกับ1สิ่งที่อยากรู้ตรงกันขนไปยังไงสาวบนไข่เกือบ10ล้านฟองมาขอวิธีขนหาที่ต้มไข่คนสงสัยเหมือนกันไปบนอะไรไว้พร้อมแนะนำวิธีบิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำไม่จะจงว่าต้องเป็นไข่ไก่

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 849,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
8: บีเขาไปช้าหน่อยนะรถชนอ่ะ
9: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
8: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
9: งุ้ยฟินค่ะ
7: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่งอบ่ะเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
10: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุติยา Capital Authorities เป็นเพียงในนามผู้ชี้ช่องให้กับประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดของผู้ก่อและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำอะไรอีกครั้ง
7: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร
3: ์สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำ

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @sign LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: ียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
7: เฮ้ยคุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097 313 8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio.com

0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: ตรวจเศร้าเก็บอัฐิไรเดอร์ยืนยันเอาผิดให้ถึงที่สุดเมื่อวันที่3พฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายของการประกอบพิธีทางศาสนาให้กับนายอลงกรณ์ไรเดอร์ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์หนุ่มนักศึกษาขับรถยนต์เฉี่ยวชนเพราะเจ้าตัวเมาและขับเมื่อเวลา 2:30 นาทีคืนวันที่30เมษายนหน้าคอนโดในตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยครอบครัวและญาติได้ร่วมกันทำพิธีชาปนกิจไปเมื่อช่วงเวลา 16:00 นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าอีกทั้งยังเห็นว่ามีทั้งข้าราชการฝ่ายปกครองตำรวจเพื่อนร่วมงานมากันเต็มศาลาวัดแต่ที่ไม่มาคือครอบครัวฝั่งผู้ก่อเหตุซึ่งนางภาวีหมู่แก้วภรรยาของผู้เสียชีวิตได้ไลน์และโทรผ่านไลน์สอบถามแล้วแต่อีกฝ่ายไม่ตอบกลับจึงรู้สึกขับแค้นใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวผู้ก่อเหตุที่ไม่มาร่วมงานเลยส่งแต่พ่อแม่มาขอโทษอย่างเดียวจึงตัดสินใจว่าจะต่อสู้เพื่อทวงคืนความเป็นธรรมให้สามีถึงที่สุดขณะที่เช้าวันที่4พฤษภาคมครอบครัวไปเก็บอัฐินายอลงกรณ์ที่วัดแต่เช้าเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนา

0: ยังคงยืนยันคำตอบเดิมว่าเรื่องการดำเนินคดีให้เป็นหน้าที่ของตำรวจทางครอบครัวจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดารินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ดวงใจราษฎร์อาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกพระศกไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอจังหวัดขอนแก่น

0: ธนาคุณ Development Group
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชเพลิกราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลอร์นิโอ
2: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
3: ่อเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
4: ช่วยคุณประหยัดลดค่าครองชีพที่โกโฮเซลหมูบดกิโลกรัมละ129บาทไข่ไก่แพ็คละ125บาททับทิมน้ำมันป่า3ลังขึ้นไปลังละ570บาทพิซซ่าน้ำดื่ม5แพ็คขึ้นไปแพ็คละ45บาทถึง5พฤษภาคมนี้ที่โกโฮเซล
5: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
6: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
7: ์ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
7: ฟังอีกครั้งนะคะ900
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาม
11: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 849,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
4: ช่วยคุณประหยัดลดค่าครองชีพที่โกโฮเซลหมูบดกิโลกรัมละ129บาทไข่ไก่แพ็คละ125บาททับทิมน้ำมันป่า3ลังขึ้นไปลังละ570บาทคือด้านน้ำดื่ม5แพ็คขึ้นไปแพ็คละ45บาทถึง5พฤษภาคมนี้ที่ Go Wholesale
12: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสร

0: ระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.96 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวนก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: Best FM 89

ชาแนลนั่นเองนะครับงานจากไทล่าฮะเพลงนี้แล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับออริจิเป็นของน้องกิฟโมโนโทนนั่นเองรักคือนะฮะแต่ว่าเวอร์ชันนี้นะฮะเป็นเวอร์ชันเจนซีกับ3หนุ่ม VVV นั่นเองนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่ารักคือนั่นเองนะฮะเนาะแต่ตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อครับแน่นอนนะฮะทุกคนปังมีสิ่งดีๆมาบอกกันด้วยนะฮะสำหรับที่นี่เลยโครงการเรนิโอนั่นเองฮะ

สำหรับที่เรนีโอพามแอร์พอร์ตมะริวันนะครับถ้าคุณกำลังมองหาความต่างที่สะท้อนตัวตนได้มากที่สุดเลยต้องที่นี่เท่านั้นนะครับกับเรนีโอพามแอร์พอร์ตมะริวันบ้านคือสังบ้านสังคมหรูที่มอบความเป็นส่วนตัวระดับพรีเมียมเลยด้วยจำนวนยูนิตที่ไม่หนาแน่นนะครับท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นฟังก์ชันครบจบในหลังเดียวแบบว่าไม่ต้องต่อเติมให้เสียเวลาเลยนะฮะใช้ชีวิตได้สุดกับส่วนกลางหรูเหนือระดับเลยทั้งคลับเฮาส์สระว่ายน้ำในร่มฟิตเนสนะครับบนทำเลที่ตอบโจทย์คนทำงานใกล้หลังงานมอขอและสนามบินนะครับเดินทางง่ายรถไม่ติดนะครับสัมผัสกับชีวิตมีระดับในราคาที่สบายกระเป๋าเริ่มเพียง 3.35 ล้านบาทถึง5ล้านบาทเท่านั้นนะครับและตอนนี้พิเศษรับของแถมชุดใหญ่เลยแอร์ผ้าม่านเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมฟรีค่าโอน0บาททุกรายการเลยถ้าไม่อยากพลาดดีลนี้นะครับ0834366643หรือแอดไลน์มาได้เลยพิมพ์แอดไลน์นะครับ LENEO นะฮะเลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเรนีโอพาม Airport มะลิวันจ้าและแน่นอนนะครับน้องๆเด็ก69เลยที่นี่ฮะมหาวิทยาลัยศรีประทุมขอนแก่นนั่นเองนะครับน้องๆเด็ก69ที่กำลังศึกษาชั้นม .6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่าเนาะสามารถมาสมัครเรียนกันได้เลยถือว่าเป็นมเอกชนที่ติด1ใน5นะครับมเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยโดยทีเดียวนะฮะ0432241111 0925374400นะครับโทรสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่นี่มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นจ้ะแต่ถ้าเป็นโครงการเฟสนะครับบ้านหลังแรกเพื่อการเริ่มต้นเนาะแน่นอนเรานะครับมีบ้านสวัสดิการผ่อนแค่เดือนละ900บาทคุณสามารถเป็นเจ้าของทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้1คันเลยกับ4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นดอนบ่มกุดกว้างหนองหลุบนนตุ่นบ้านสำหรับทุกอาชีพเลยนะฮะตอนนี้เขาฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์ฟรีพม่านด้วยนะครับห้ามพลาดเลยมีจำนวนจำกัดนะติดต่อโทรได้เบอร์นี้ฮะ080-444-2555ครับ Facebook IG แล้วก็ไลน์พิมพ์ @first.helpforbiggie ล้าสินเชื่อเพื่อคนมีรถอย่างกรุงศรีออโต้คาร์ฟอร์คัสครับแน่นอนนะฮะดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.24% เท่านั้นบอกได้เลยว่าคุ้มสุดรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์คัสครับได้วงเงินเต็ม 100% อนุมัติเงินวายภายใน30นาทีผ่านแอป Go Buy กรุงศรีออโต้ครับผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนเลยอย่าลืมฮะต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้ทำรถก็ยังมีครับเอาเงินไปต่อยอดเสริมสภาพคล่องได้อย่างมั่นใจเลยติดต่อได้ที่043นะฮะ209400นะครับสาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

เลยจ้าและหมอน้ำหวานคลินิกทุกคนปังอยากจะบอกว่าทำไมต้องมาเติมฟิลเลอร์ที่นี่ใช่ไหมเพราะว่าที่นี่รีวิวประทับใจบอกต่อกันเป็นจำนวนมากครับมาตรฐานคลินิกแพทย์ความงามประสบการณ์ด้านการปรับรูปหน้าผิวพรรณความงามดูแลมาแล้วมากกว่า 20,000 คิดเลยนะฮะและผลิตภัณฑ์มีอย.ตามกฎหมายเปิดเผยผลิตภัณฑ์ที่ใช้เปิดกล่องต่อหน้าทุกเคสเลยสแกนเช็คได้ทำหัตถการเสร็จสามารถนำกล่องกลับได้เลยคนไข้มั่นใจได้ว่าหัตถการที่ทำของทาแล้วก็เห็นผลอย่างแน่นอนนะครับดูแลโดยทีมแพทย์ชำนาญการและจะบอกว่าโปรโมชั่นดีๆที่หมอน้ำหวานคลินิกมอบให้กับชาวเบสเรดิโอทุกคนนะคะถ้าไปใช้บริการอย่าลืมแจ้งว่าฟังมาจากเบสเรดิโอนะพอจะได้รับไปเลยมีโสคอเรียนะครับหน้าใสฉ่ำวาวมูลค่าถึง 2,500 บาทเลยเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook ครับเสิร์ชเลยดร.น้ำหวานคลินิกแล้วก็ LINE @ดร.น้ำหวานคลินิกkin นั่นเองฮะและสังเกตไหมทุกคนในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับคนจำนวนมากนะครับซื้อบ้านน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะฮะเศรษฐกิจแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วคนก็จะเลือกการเช่าเนาะแทนการซื้อนะฮะทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์ครับและหอพักเติมโตฮะส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยแน่นอนนะครับนี่คือโอกาสเลยของคนที่อยากมีรายได้ประจำแม้ในวันที่เราหยุดทำงานนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกนะครับบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนทำกำไรได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกบริษัทรับเหมาเนาะไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวครับแต่ต้องเลือกนะครับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนมีผลงานการก่อสร้างจริงนะฮะบริษัทที่ดีครับต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานนะวันนี้ฮะธนากุล Development Group นะครับเรามีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพนะครับผมเนาะมีทั้งวิศวกรนะครับสถาปนิกนะครับนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อให้คุณเนี่ยนะอาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองนะฮะการันตีเลยด้วยผลงานการก่อสร้างนะครับที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการเลยนะฮะอย่างที่บอกกันไปครับในวันที่คนส่วนมากนะครับยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้ก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าติดต่อเราวันนี้ครับพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนและประเมินหน้างานให้ฟรีเลยและนะครับยังมีโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมายเลยคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ธนากุล Development Group 090-896-5556นะครับอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group เลยเบรกกันป๊าบครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันเบรกหน้าจ้า

0: คุณ Development Group
1: ครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อการวิ่งจะพาคุณออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของดี5ภาคทั่วไทยท่ามกลางธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยกับ Amazing

0: หนึ่งเพลงนี้นะครับ Make You Mine นั่นเอง Medicine Beast นั่นเองนะครับผมก็มีหลากหลายเพลงเปิดให้ได้ฟังกันในช่วงบ่ายแบบนี้เนาะตอนนี้มองไปข้างนอกเหมือนแบบคึมๆสลับกับแบบว่าแดดออกอีกแล้วนะครับผมเนาะคือก่อนปังออกมาทำงานใช่ไหมก็ได้ดูข่าวที่แบบโหในหลายๆจังหวัดอ่ะที่มีพายุฤดูร้อนนะครับคือแรงมากนะในประเทศไทยของเรานี่แหละนะครับผมเนาะก็ต้องเช็คสภาพภูมิอากาศกันด้วยนะครับแต่ขอนแก่นนะตอนนี้ก็คือถ้าดูในมือถือนะครับความน่าจะเป็นของฝนที่จะตกในวันนี้นะครับมีประมาณ 49% แต่ว่าไม่ใช่ช่วงนี้เนาะก็จะเป็นช่วงเย็นๆนะแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าอย่างเมื่อวานก็50กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ก็ไม่ตกจ้ะนะครับเนาะก็ยังไงก็เช็คสภาพภูมิอากาศกันด้วยนะจ๊ะรักษาสุขภาพแล้วก็ขับรถขับรากันอย่างระมัดระวังนะครับตอนนี้เรามาพูดถึงนะฮะสำหรับสิ่งดีๆสำหรับในช่วงบ่ายแบบนี้นะครับแน่นอนน้องๆเด็ก69อย่าลืมนะครับม.4 ปทุมขอนแก่นเปิดรับสมัครน้องๆที่กำลังศึกษาชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับมาสมัครเรียนกันได้นะไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องรอจบการศึกษานะครับแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมเนาะ0432241111และอีก1เบอร์นะครับ0925374400นั่นเองนะฮะฝากกันไปด้วยเนาะเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงที่นี่เลยสีปทุมขอนแก่นฮะเดี๋ยวตอนนี้ไปเบรกกันก่อนจ้ะและเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันฮะ
1: เพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: ับเม้นกรุ๊ป
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
2: เลิศ
4: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J

0: และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.96 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecast
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-5% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลย Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุด
1: เลือกแล้วนี่โอทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
2: บีเขาไปช้าหน่อยนะรถชนอ่ะ
3: เซ็นที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
2: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
3: งุ้ยฟินค่ะ
1: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่ง้อบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
4: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบจ.ยุติยา Capital Authorities เป็นเพียงในนามผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยครั้ง
1: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร
5: ์สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แก

0: ของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 849,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบกส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: Best FM 89
3: Stop

0: All of It นั่นเองนะครับงานจากไอคอนาพ็อปนะฮะแล้วก็โดนชาจาก The Pussycat Dog ครับรวมไปถึงนะฮะหนึ่งซิงเกิลของสาวๆบิลลิสนั่นเองนะฮะ Work เนาะแล้วก็อู้จากปามี่นะครับแล้วก็หนึ่งเพลงที่มีชื่อว่า Hurricane นั่นเองนะฮะและผ่านไปหลากหลายเพลงแดนซ์เลยเดี๋ยวตอนนี้เรามาพูดถึงสิ่งดีๆกันหน่อยดีกว่าบ่ายโมง58นาทีแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาฟังเพลงช้าพอๆกันนะครับเบรกนี้นะฮะแนะนำกับสถานที่จัดงานดีๆที่ศูนย์ประชุมรัศดรสินค้านานาชาติคาสคอนกันหน่อยดีกว่านะครับมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับใจกลางอีสานกับศูนย์ประชุมรัศดรสินค้านานาชาติคาสกันนะฮะอย่างเช่นนะครับการจัดประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมดนตรีคอนเสิร์ตหรือการแข่งขันกีฬานะคาสก็สามารถนะครับในระบิดจัดให้คุณได้เลยนะฮะเพราะเราคือพันธมิตรที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลนะครับและสนับสนุนการจัดงานของคุณทุกขั้นตอนด้วยทีมงานมืออาชีพเลยนะครับพร้อมสร้างประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับประทับใจทุกคนแล้วมาสัมผัสความสำเร็จกับคาสได้เลยนะฮะ0953719554โทรได้เลยจ้ะแล้วก็มาพูดถึงประกันภัยรถยนต์และบิ๊กไบค์กันหน่อยนะครับที่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ครับเรามีทั้งประกันภัยรถทั้งภาคบังคับพรบแล้วก็ภาคสมัครใจเนาะแล้วก็เลือกซื้อประกันรถกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นะครับผ่อนเงินสด 0% ซื้อง่ายไม่ต้องงอบัตรเลยเพราะว่าถ้าท่านไหนแบบไม่มีบัตรเครดิตเดบิตไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับเขาสามารถผ่อนเป็นเงินสดได้แล้วก็เคลมได้ต้องแต่ผ่อนงวดแรกด้วยนะครับมีผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยอย่างคณะที่จะช่วยนำเสนอผลิตภัณฑ์นะครับที่คุ้มค่าและเหมาะที่สุดกับคุณนะครับเพราะฉะนั้นมาได้เลยนะครับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ฮะ0432094400แล้วก็สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามนะครับประตูน้ำขอนแก่นเลยนะจ๊ะตอนนี้มา2โมงตรงเลยฟังข่าวต้นชั่วโมงการบิ๊กหน้าเดี๋ยวเรามาพร้อมกับเพลงช้ากันจ้ะ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: อย่าประมาทเด็กชาย14ปีจมน้ำทะเลหายไปต่อหน้าผู้ปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ประทิวและอาสากู้ภัยเร่งนำร่างเด็กชายอายุ14ปีกลับเข้าฝั่งเพื่อปฐมพยาบาลกู้ชีพฟื้นคืนสติหลังเด็กคนดังกล่าวจมน้ำระหว่างเล่นน้ำทะเลที่บริเวณรูปปั้นวัวกระทิงหาดทุ่งวัวเล่นหมู่ที่8ตำบลสาพลีอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรโดยมีพ่อของเด็กยืนมองเหตุการณ์ด้วยอาการช็อกและก็รอลูกชายกลับขึ้นมาอย่างมีความหวังแต่สุดท้ายปาฏิหาริย์ไม่เกิดขึ้นเด็กชายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนายวีระเทพแย้มน้อยเจ้าหน้าที่กู้ภัยสาพลี02เล่าว่าจุดที่พบร่างเด็กชายห่างจากฝั่งประมาณ30เมตรและพบห่วงยางสีดำจึงคาดว่าเด็กอาจหลุดออกจากห่วงก่อนจะถูกกระแสน้ำดูดออกไปอย่างรวดเร็วทั้งนี้จุดเกิดเหตุเป็นวังน้ำไหลกลับที่มีกระแสน้ำอันตรายสามารถดึงคนออกจากฝั่งไปสู่ทะเลลึกได้ในไม่กี่วินาทีและบริเวณนี้เองเคยมีผู้เสียชีวิตมาแล้วหลายครั้งหรือแม้แต่วันนี้เมื่อ1ปีที่แล้วก็มีเด็กเสียชีวิตในจุดเดียวกันจึงอยากเตือนผู้ปกครองและนักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการปล่อยบุตรหลานเล่นน้ำตามลำพังควรเล่นน้ำในจุดที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลหากถูกกระแสน้ำพาให้ตั้งสติไม่ว่ายทวนน้ำแต่ให้ว่ายน้ำขนานกับชายฝั่งหรือลอยตัวรอจังหวะรอกระแสน้ำอ่อนแรงจึงค่อยว่ายเฉียงกลับเข้าหาฝั่งขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงาม
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ดวงใจราดอาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกผสกไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอจังหวัดขอนแก่น

มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดี

0: ค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 849,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ช่วยคุณประหยัดลดค่าครองชีพที่โกโฮเซลหมูบดกิโลกรัมละ129บาทไข่ไก่แพ็คละ125บาททับทิมน้ำมันป่า3ลังขึ้นไปลังละ570บาทขึ้นด้านน้ำดื่ม5แพ็คขึ้นไปแพ็คละ45บาทถึง5พฤษภาคมนี้ที่โกโฮเซล
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
7: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
8: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
7: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
8: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลาบอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยเจสุแพทย
3: ์ช่วยคุณประหยัดลดค่าครองชีพที่โกโฮเซลหมูบดกิโลกรัมละ129บาทไข่ไก่แพ็คละ125บาททับทิมน้ำมันป่า3ลังขึ้นไปลังละ570บาทขึ้นด้านน้ำดื่ม5แพ็คขึ้นไปแพ็คละ45บาทถึง5พฤษภาคมนี้ที่โกโฮเซล
9: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆ เข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
10: เพราะที่นี่คือ ไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
11: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.96 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
12: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
13: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
14: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
15: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
16: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
17: ดียังไงหรอ
16: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
17: โอ้ดีจัง
16: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
18: Best FM 89
19: Best FM 89
18: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Without a playmate, be playing the game.
1: Best FM 89
2: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ

โอเคนะคะหนึ่งซิงเกิลเพลงนี้นะครับงานจากพี่นิโคเทริโอนะครับไม่แน่ใจนั่นเองนะคะสายน้ำไม่หลากลับจากพี่มาชาวัฒนาพาณิชย์เนาะรักไม่ช่วยอะไรเลยจากพี่นัทมีเรียปิวจากพลอยชมพูนั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเบรกกันนะคะพาทุกคนมาสังเกตในยุคเศรษฐกิจแบบนี้กันหน่อยสังเกตไหมครับว่าคนซื้อบ้านน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยเนาะด้วยเศรษฐกิจแบบนี้นะคะคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่าแทนการซื้อนะครับทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์และหอพักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับใครที่เรียกได้ว่าไม่อยากพลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะครับเนาะก็อยากมีรายได้ประจำแม้ในวันที่เราหยุดทำงานนะครับเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆด้วยการเลือกบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนทำกำไรได้นะครับการเลือกบริษัทรับเหมาไม่ใช่แค่เรื่องของราคาเนาะแต่ต้องเลือกนะครับบริษัทรับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนมีผลงานการก่อสร้างจริงนะครับบริษัทที่นี่ต้องส่งมอบงานตรงเวลาตามมาตรฐานแล้วก็ไม่ทิ้งงานนะวันนี้ครับธนากุล Development Group นะฮะเรามีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพนะครับทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีนะครับดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพนะฮะมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อให้คุณนะฮะได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองการันตีเลยนะได้ผลงานการก่อสร้างนะครับที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงครับสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการเนาะอย่างที่บอกกันไปว่าในวันที่คนส่วนมากยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะคะดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปนะครับมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าติดต่อเราวันนี้ฮะพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนและประเมินหน้างานให้ฟรีเลยยังมีโปรโมชั่นนะครับพิเศษอีกมากมายคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับธนากุล Development Group 0908965556นะครับอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนเนาะต้องธนากุล Development Group เลยแล้ววันนี้ปังมีข่าวดีจากททมาฝากกันด้วยนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั่นเองนะแน่นอนนะครับ Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026ครั้งแรกของประเทศไทยเลยเมื่อการวิ่งจะพาคุณออกเดินทางไปสัมผัสสนิทของดี5ภาคทั่วไทยท่ามกลางธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยกับ Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026นะฮะท้าทายทุกก้าวกับ3เส้นเที่ยวภาคอีสานนะครับระยะทาง5กิโลเมตร10กิโลเมตรแล้วก็20กิโลเมตรนะครับท่ามกลางธรรมชาติจังหวัดขอนแก่นเลยออกไปค้นพบและสัมผัสสินค้า GI ครับผ้าไหมมัดหมี่ชนบทมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดนะครับสินค้าสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นภูมิปัญญานะและวิถีชีวิตของชุมชนภาคอีสานนะครับในงานนะฮะก็ยังมีการจำหน่ายสินค้า GI จากชุมชนท้องถิ่นที่รวบรวมให้เลือกสรรอย่างครบถ้วนนะครับหรือเลือกวิ่งในแบบของคุณกับVirtual Run นะครับสะสมระยะทางให้ครบ77กิโลเมตรวิ่งที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เปลี่ยนการวิ่งธรรมดาให้กลายเป็นการเดินทางที่มีความหมายครับเปิดรับสมัครทุกเส้นทางแล้ววันนี้บนเว็บไซต์ไทยรันนะครับเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกไปวิ่งนะฮะเส้นทางลิ้มรสนะฮะสุดยอดมะม่วงน้ำดอกไม้บ้านแฮดนะครับเนาะ31พฤษภาคมนี้นะฮะฝากกันไปด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันก่อนดีกว่าเบรกหน้าเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อกับบางที่นี่ Best Radio ฮะ

0: ฒนาคุณ Development Group
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
5: บีเข้าไปช้าหน่อยนะรถชนอะ
6: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
5: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
6: งุ้ยฟินค่ะ
4: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่ง้อบ่ะเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
7: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบจ.ยุติยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันไทยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรถามความเข้าใจในรายละเอียดประกอบและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันอีกครั้ง
4: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
8: สนใจติดต่อ0432094000กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: นีโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโอ
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคส
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคสเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่าฟอร์แคสสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อการวิ่งจะพาคุณออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของดี5ภาคทั่วไทยท่ามกลางธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยกับ Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026ท้าทายทุกก้าวกับ3เส้นทางเทรลภาคอีสานระยะทาง5กิโลเมตร10กิโลเมตรและ20กิโลเมตรท่ามกลางธรรมชาติจังหวัดขอนแก่นออกไปค้นพบและสัมผัสสินค้า GI ผ้าไหมมัดหมี่ชนบทมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดสินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนภาคอีสานภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้า GI จากชุมชนท้องถิ่นที่รวบรวมมาให้เลือกสรรอย่างครบถ้วนหรือเลือกวิ่งในแบบของคุณกับ Virtual Run สะสมระยะทางให้ครบ77กิโลเมตรวิ่งที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เปลี่ยนการวิ่งธรรมดาให้กลายเป็นการเดินทางที่มีความหมายเปิดรับสมัครพร้อมกันทุกเส้นทางแล้ววันนี้บนเว็บไซต์ไทยรันเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกไปวิ่งเส้นทางลิ้มสุดยอดมะม่วงน้ำดอกไม้บ้านแฮดไปด้วย31พฤษภาคม2569 Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026
6: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitudeเพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
7: Best FM 89
8: Best FM 89
7: คลื่นนี้เพลงเพราะ

Empire State of Mind นะครับ Iris JT กับ JC ฮะก่อนที่จะไปฟังอีกหนึ่งเพลงของ The Chainsmokers นะครับ Closer เนาะที่ featuring กับ Hazy นะฮะปังมาพูดถึงนะครับสำหรับนี่เลยนะฮะที่โครงการนะครับทาวน์โฮมจากสุภไรนั่นเองทุกคนเริ่มต้นเพียง 1.6 ล้านบาทนะครับแถมไอ้ทุกห้องนอนเลยมีหลากหลายทำเลให้ได้เลือกด้วยนะไม่ว่าจะเป็นใกล้มอขอนแก่นก็ต้องเป็นสุภไรบิดมัดไม่วันรอแปะครับ yeah. หรือถ้าเป็นในเมืองนะฮะก็ต้องเป็นสุภไรพีโมบึงหนองโคเลยของถ่ายมีให้เลือกตามใจได้ทั้งของได้ทั้งบ้านได้ส่วนลดอีกเพียบเลยนะฮะแล้วก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยเนาะที่ Facebook ครับเซิร์ชเลยว่าสุภไรขอนแก่นหรือจะมาชมบ้านจริงนี้ทุกวันครับที่โครงการเนาะตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 6:00 น.เลย gotta... และถ้าคุณนะครับลงทะเบียนเข้าชมโครงการรับไปเลยกิฟต์วอเชอร์จากเซ็นทรัลมูลค่า200บาทฟรีฮะโอเคครับทุกคนอีกหนึ่งเพลงรออยู่ปิดท้ายชั่วโมงนี้นะครับกับ Closer จ้ะ

0: Producer นั่นเองนะครับงานจาก The Chainsmoker เนาะทุกคนอ่ะตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะครับแนะนำกันเลยกับ Learning O เรื่องเมืองสีจันทร์39นั่นเองนะฮะโครงการที่ให้คุณมากกว่าแค่พื้นที่ในบ้านเลยนะครับแต่คือสังคมคุณภาพที่ร่มรื่นนะครับก็ปลอดภัยกว่าที่เคยเลยล่ะนะฮะโดดเด่นด้วยดีไซน์และวัสดุเกรดพรีเมียมฟังก์ชันตอบโจทย์ทุกเรียกว่าทุกเจเนอเรชันกันเลยทีเดียวนะฮะไฮไลท์คือตอนนี้เดินทางมาถึงเฟสสุดท้ายแล้วสังคมดีนะครับเพื่อนบ้านดีไม่ต้องลุ้นบรรยากาศก็ร่มรื่นมากนะฮะตอนนี้จะบอกว่านะครับเปิดแล้วบ้านเดี่ยวสร้างใหม่หรูส่วนตัวฟังก์ชันนั่นมีห้องนอนด้านล่างนะครับครัวไทยพร้อมโรงจอดรถนะฮะและแถมห้องเก็บของในบ้านขนาดใหญ่เลยฟรีจัดสวนสวยให้คุณพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะครับและแน่นอนนี่คือดีลที่ห้ามพลาดจากราคาปกติ 4.4 ล้านบาทลดเหลือ 3.99 ล้านบาทเท่านั้นนะฮะแถมฟรีของแถมชุดใหญ่และฟรีค่าโอน0บาทรับเพิ่ม3ครอบครัวสุดท้ายเท่านั้นจ้าทำเลก็สุดปังแค่5นาทีโดยประมาณนะครับก็ถึงถนนสีจันทร์39แล้วนะครับใกล้กับแมคโครโรตัสและโรงพยาบาลสุขอนแก่นนะฮะไม่อยากพลาดนะครับโทรเลย0834366643นะครับแล้วก็แอดไลน์มาได้พิมพ์ asai leneo จ้าฟังข่าวแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาฮะ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: ทรัมป์สั่งคุ้มกันเรือออกจากช่องแคบฮอร์โมสประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐโพสต์ทรูธโซเชียลยืนยันสหรัฐจะเริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือเรือสินค้าและเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์โมสตั้งแต่ในช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาตะวันออกกลางหรือช่วงสายๆก่อนเที่ยงวันนี้ตามเวลาประเทศไทยภายใต้ชื่อปฏิบัติการแห่งเสรีภาพหรือโปรเจกต์ฟรีดอมโดยให้เหตุผลว่าเรือของประเทศต่างๆจากทั่วโลกซึ่งเกือบทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้ขอความช่วยเหลือจากสหรัฐให้ช่วยปลดปล่อยเรือของพวกเขาที่ติดอยู่ในช่องแคบฮอร์โมสสหรัฐจึงจะให้ประเทศเหล่านี้ทราบว่าสหรัฐจะนำทางเรือของพวกเขาออกจากน่านน้ำที่ถูกปิดกั้นอย่างปลอดภัยเรือหลายลำกำลังขาดแคลนอาหารและสิ่งจำเป็นอื่นๆทำให้ลูกเรือจำนวนมากประสบความยากลำบากกลางทะเลหากปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรมครั้งนี้ถูกขัดขวางจะต้องได้รับการจัดการอย่างเด็ดขาดหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าสหรัฐจะเริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือเรือที่ติดอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์โมสทำให้ราคาน้ำมันเปิดตลาดเช้านี้ปรับตัวลงเล็กน้อยราคาน้ำมันดิบเบรนท์หรือราคาตลาดโลกซึ่งขายล่วงหน้าลดลง 0.59% อยู่ที่กว่า107ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่ราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสของสหรัฐลดลง 0.82% อยู่ที่กว่า101ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเพราะยังต้องรอความชัดเจนและท่าทีของสหรัฐกับอิหร่านต่อเงื่อนไขของอีกฝ่ายในข้อเสนอหยุดยิงครั้งใหม่ขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ดวงใจราษฎร์อาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกผสกไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอจังหวัดขอนแก่น
4: เบสเรดิโอคลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นเบสเรดิโอ

0: ธนากุล Development Group มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงาน Expo ขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
5: ช่วยคุณประหยัดลดค่าครองชีพที่โกโฮเซลหมูบดกิโลกรัมละ129บาทไข่ไก่แพ็คละ125บาททับทิมน้ำมันปาล์ม3ลังขึ้นไปลังละ570บาทคริสตัลน้ำดื่ม5แพ็คขึ้นไปแพ็คละ45บาทถึง5พฤษภาคมนี้ที่โกโฮเซล
6: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
7: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
6: นางไหนอ่ะ
7: ก็นี่ไง
8: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
6: ้เชื่อได้แน่นะ
7: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
6: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
7: อ่ะเป็นไง
6: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลิศ
9: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องวางต่อ
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: ช่วยคุณประหยัดลดค่าครองชีพที่โกโฮเซลหมูบดกิโลกรัมละ129บาทไข่ไก่แพ็คละ125บาททับทิมน้ำมันปาล์ม3ลังขึ้นไปลังละ570บาทคริสตัลน้ำดื่ม5แพ็คขึ้นไปแพ็คละ45บาทถึง5พฤษภาคมนี้ที่โกโฮเซล
12: โอ้โหอยู่ห้องเช่าก็ร้อนจริงๆแถมค่าเช่าก็เหมือนค่าผ่อนซื้อบ้าน
13: มาเด้อทาวน์โฮมสุภาลัยราคาเริ่มต้นแค่ 1.6 ล้านบาทแถมแอร์ทุกห้องนอนอีก
12: โอ้โหพูดเล่นปะเนี่ย
13: อ้าวใครเขาจะมาพูดเล่นกันคะพี่จะเอาอยู่ใกล้มหาลัยขอนแก่นก็สุภาลัยบีชมารีวันรอ8หรือจะเป็นในเมืองก็สุภาลัยพรีโมบึงหนองโคดก็มีนะจ๊ะของแถมก็มีให้เลือกตามใจทั้งได้ของทั้งได้บ้านได้ส่วนลดอีกเพียบคุ้มกว่านี้ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วจ้าสงสัยเพิ่มเติมถามได้ที่ Facebook สภาลัยขอนแก่นหรือจะไปดูบ้านจริงได้ทุกวันที่โครงการสภาลัยบีชมารีวันรอ8หรือสภาลัยพรีโมบึงหนองโคดตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 18:00 น.อ่ะๆแค่ลง งทะเบียนเยี่ยมชมโครงการได้รับกิฟต์วอเชอร์เซ็นทรัลมูลค่า200บาทด้วยรีบไปก่อนหมดนะ
12: ฮะทำไมมันคุ้มขนาดนี้ต้องรีบไปแล้ว
11: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
14: มองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
15: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
16: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
15: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
16: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโอ
2: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 849,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบกส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
3: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
3: ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: เพลงนี้นะครับ Good Boy นั่นเองนะจ๊ะงานจับบาสมิกซี่นะครับฟีชชิ่งกับพี่ปอยฟายนะฮะแล้วก็เฟลิสครับอาบราคาดาบราจงรักจงหลงนั่นเองนะครับแล้วก็อัตลาสนั่นเองโทรมาทำไมนั่นเองนะครับแล้วก็อลาล่ากับสวิสไลน์นั่นเองฮะไป 3 โมงครึ่งแล้วนะจ๊ะเผิ่มแป๊บเดียวนะฮะก็โอ้โหเข้าสู่ช่วงบ่าย 3 แล้วนะฮะเวลาผ่านไปเร็วมากเลยแต่ตอนนี้นะครับอย่าลืมนะน้องๆเด็ก69ครับมาสมัครเรียนที่ม.ศรีปทุมขอนแก่นกันได้เลยนะถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเนาะที่ติด1ใน5มอเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับน้องๆที่กำลังศึกษาชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะมาได้โดยไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องรอจบการศึกษาครับ2เบอร์โทรนะฮะ0432241111หรืออีก1เบอร์ครับ0925374400นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาจ้า
1: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

ุณเอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091 971 9988 The Astra

0: ครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ
2: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: ซิงเกิลค่ะจากเพอร์เซสนะคะเสิร์ฟความร้อนแรงกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าเชิญมีออนนะคะซึ่งรอบนี้มีการดึงโทบี้นะคะมาร่วมเติมชนวนปาร์ตี้ร้อนแรงด้วยนะคะซึ่งเพลงนี้ก็มาสไตล์เรกเกตอนนะคะที่ผสมผสานอัฟโรบีทนะพร้อมกับกรุ๊ปสนุกสนุกแน่ที่ทำให้เราเนี่ยสามารถจะยกย้ายนะจ๊ะขยับจังหวะได้เลยเนาะในช่วงนี้ช่วงนี้ 17:40 เดี๋ยวขออนุญาตพักในเรื่องของเพลงสักครู่เดียวมีข่าวดีค่ะจากคาร์ฟอร์แคชนะคะสินเชื่อเพื่อคนมีรถช่วงนี้ใครที่เล็งๆนะคะอยากจะรีไฟแนนซ์รถคุณจะได้พบนะคะกับดอกเบี้ยนะที่ถูกที่สุดแล้วนะคะของประวัติศาสตร์คาร์ฟอร์แคชนะเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนให้คุณนะคะได้ผ่อนเบาสบายกันมากขึ้นนะคะถึง84เดือนเลยทีเดียวและที่สำคัญนะคะรถก็ยังมีขับนะมีเงินไปต่อยอดด้วยดังนั้นนะคะช่วงนี้ใครที่รู้สึกว่าเศรษฐกิจไม่ดีธุรกิจมีการสะดุดต้องการเงินหันซ้ายหันขวาก็ไม่รู้นะคะว่าจะไปหยิบยืมใครเพื่อนฝูงก็ลำบากเหมือนกันหมดหรือบางทีก็ว่ากันตรงๆเนาะเรื่องเงินเรื่องทองยังปุ๋ยนี่ก็ไม่อยากจะให้เพื่อนฝูงยืมเงินนะขึ้นชื่อว่ายืมเนี่ย100ก็ต้องคืนนะแล้วบางทีมายืมนี่เฮาก็บ่อยากท่วงนึกผับบ่อแต่คือถามว่าอีกฝ่ายนึงตรงเวลาในการคืนเงินไหมก็ไม่แต่ถึงเวลาไปทวงก็โอ้ยเพื่อนฝูงนี่ก็อย่ามาหาทวงเงินกันนั่นนี่เสียเพื่อนเสียมิตรภาพเนี่ยกับคำว่าเงินกันมามากมายดังนั้นถ้าสมมติว่าคุณมีปัญหาเดือดร้อนจริงๆนะก็แนะนำว่าทางเลือกนะคะที่สถาบันการเงินที่เชื่อถือได้เนี่ยเขามีไว้ให้เนี่ยก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีมากๆนะการรีไฟแนนซ์รถนะคะได้วงเงินเต็ม 100% ด้วยอนุมัติเงินไวนะภายใน30นาทีผ่านแอป Go Buy กรุงศรีออโต้ใครที่สนใจหาสมัครคาร์ฟอร์แคชนะสินเชื่อเพื่อคนมีรถที่เบอร์นี้043-209-400ค่ะกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำแล้วก็ย้ำนะขีดเส้นใต้2ตัวรักษาเครดิตตัวเองให้ดีกู้ได้ไม่ได้ว่าอะไรแต่ต้องกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเพื่อที่จะรักษาเครดิตตัวเองให้ดีถึงวันข้างหน้าต้องการจะทำธุรกรรมทางการเงินหรือต้องการจะผ่อนซื้ออะไรจะได้กลายเป็นเรื่องง่ายไม่ติดเครดิตบูโรด้วยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47% ถึง 15% ต่อปีในส่วนของ 0.24% ต่อเดือนตรงนี้เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะ
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.

0: Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ
1: หนึ่งซิงเกิลค่ะแอลลี่ Black Cobra นะหรือว่าพี่ตูนหิ้งหวีของเราชื่อเพลงว่ามือเปล่าพูดจะกันตาวแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ซิงเกิลเก่าๆไม่ใช่ฉานนะคะ FFK หรือว่าเฟยฝั่งแก้วด้วยช่วงนี้17 นาฬิกา 50 นาทีหมดเวลาแล้วเรียบร้อย

0: คุณปิดท้ายด้วยสำหรับดร.น้ำหวานคลินิกค่ะช่วงนี้ใครที่มีแพลนในการเติมเต็มฟิลเลอร์นะคะฟิลเลอร์นี่ก็จะช่วยในการเติมนะให้ในส่วนที่มันลึกนะหรือว่าเป็นร่องเนี่ยเติมขึ้นมานะคะซึ่งฟิลเลอร์เนี่ยมันก็จะมีโมเลกุลเนาะที่แตกต่างกันไปนะโมเลกุลนิ่มๆก็จะใช้บริเวณใต้ตาเพราะว่าเวลาเรายิ้มเราอะไรเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นก้อนนะคะแล้วก็คือมีความเป็นธรรมชาตินะเพราะว่าตรงจุดนี้เนี่ยมันมีการแสดงสีหน้าสีตาเนาะแล้วก็ต้องการอาศัยความละมุนนะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าฟิลเลอร์ที่มีความเซตตัวขึ้นมานิดหนึ่งก็อาจจะใช้บริเวณคางอยากจะต้องมีการปั้นเนาะมีการปั้นทรงอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งในส่วนของการเติมเต็มฟิลเลอร์เนี่ยมันเหมือนเป็นศิลปะบนใบหน้าอย่างหนึ่งเลยนะถ้าสมมติว่าคุณไปเจอคลินิกที่ไม่ดีไปเจอคลินิกที่คุณหมอไม่มีความเชี่ยวชาญนี่คือเติมผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะในเรื่องของฟิลเลอร์เนี่ยต้องบอกว่าที่หมอน้ำหวานคลินิกของเราการันตีด้วยประสบการณ์ด้านการปรับรูปหน้าผิวพรรณความงามการชะลอวัยเราดูแลมาแล้วมากกว่า 20,000 เคสเน้นแก้ไขปัญหาคนไข้อย่างตรงจุดนะคะใส่ใจทุกเคสสัตยการด้วยแล้วก็ในเรื่องของผลิตภัณฑ์มีอย.ตามกฎหมายกล้าที่จะเปิดผลิตภัณฑ์เปิดกล่องต่อหน้าลูกค้าทุกเคสนะคะผ่าสแกนเช็ค QR code ด้วยเพื่อที่จะยืนยันนะคะว่าของแท้เห็นผลแน่นอนคลินิกมาตรฐานปลอดภัยสูงมีรางวัลการันตีระดับประเทศทีมแพทย์ชำนาญการนะคะด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกดังนั้นช่วงนี้ใครที่รู้สึกว่าอยากจะเติมเต็มฟิลเลอร์อยากจะได้คุณหมอเก่งๆนะคะวันนี้แนะนำให้คุณไปที่หมอน้ำหวานคลินิกกันเลยลองเข้าไปดูรีวิวรวมถึงโปรโมชั่นได้นะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ในเรื่องของฟิลเลอร์นะคะคุณผู้ฟังโบท็อกมีนะหรือว่าจะเป็นร้อยไม้หรือว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการยกกระชับกำจัดขนไดโอดนะตัวล่าสุดเลยนะคะที่หัวมันจะเย็นๆเนาะปกติเลเซอร์นี่มันจะร้อนใช่ไหมมันจะร้อนมันจะมีความแบบว่าเนาะเหมือนหนังยางดีดๆนิดนึงแสบๆนิดนึงแต่ด้วยนวัตกรรมเลเซอร์ปัจจุบันนี้นะคะก็มีการพัฒนาดีขึ้นตัวไดโอดเลเซอร์นี่ถือว่าเป็นเลเซอร์กำจัดขนที่มาแรงมากๆนะคะซึ่งที่ดร.น้ำหวานคลินิกก็มีเช่นเดียวกันนะคะไปใช้บริการได้คลินิกตั้งอยู่บริเวณ4แยกสามเหลี่ยมค่ะภายในโครงการ Diamond Square ติดร้านมดแดงมอเตอร์แล้วก็สำหรับคนฟังชาวเบสนะจ๊ะนะว่ากันแต่เราเนาะแจ้งได้เลยนะคะว่ามาที่นี่เพราะได้ยินโฆษณาจากเบสเรดิโอค่ะคุณผู้ฟังก็จะได้รับเมโสโคเรียไบรท์หน้าใสฉ่ำวาวมูลค่า 2,500 บาทฟรีนะคะขอบคุณด้วยสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ
1: The best songs on the radio This is my only favorite station

0: ยคุณประหยัดลดค่าครองชีพที่โกโฮเซลหมูบดกิโลกรัมละ129บาทไข่ไก่แพ็คละ125บาททับทิมน้ำมันปาล์ม3ลังขึ้นไปลังละ570บาทพิซซ่าน้ำดื่ม5แพ็คขึ้นไปแพ็คละ45บาทถึง5พฤษภาคมนี้ที่โกโฮเซล
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
3: ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
6: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
5: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
6: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลล์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร0942398699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกเหล่าอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
0: ช่วยคุณประหยัดลดค่าครองชีพที่โกโฮเซลหมูบดกิโลกรัมละ129บาทไข่ไก่แพ็คละ125บาททับทิมน้ำมันปาล์ม3ลังขึ้นไปลังละ570บาทพิซซ่าน้ำดื่ม5แพ็คขึ้นไปแพ็คละ45บาทถึง5พฤษภาคมนี้ที่โกโฮเซล
7: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
8: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
9: ถูกเสมอ
8: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
10: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
11: บีเขาไปช้าหน่อยนะรถชนอะ
12: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
11: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
12: งุ้ยฟินค่ะ
10: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่งอบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
9: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบจ.อยุธยาแคปิตอลออโตลิสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้กับการขายเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรถามความเข้าใจในรายละเอียดของผู้กองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำอะไรอีกครั้ง
10: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร
4: ์สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตาร์ฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
13: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.96 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: ฒนากุล Development Group
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่ออ
2: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
5: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinicbe your comfort. ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพร์มเลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพร์มแอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @sign LENEO โทร0834366643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ
2: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 849,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
3: You are listening to Best Radio Best Station 89

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชเพลิกราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091 971 9988 The Astra

นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศอยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
6: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinicbe your comfort. ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.96 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวนก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องลูกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลโดยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900

ที่จุดคลินิกที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

เบสเรดิโอออกอากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.เรื่อยมาจนถึงเวลานี้ทางสถานีเห็นแก่สมควรยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะBest Radio.